กันมาข้าวยำปอหึงนายเอาล้างน้องก็หูปองใจไว้หรือเส้นหมักโหเจอปีไหน